0: ค่าเดือนรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลย 7-11 บางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร0813574245
2: ความยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นแม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมความยางหยุดล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับนะเวลาดีครับท่านผู้ฟัง11นาฬิกาถึง13นาฬิกาช่วงชั่วโมงโดยประมาณก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประธานอาหารเที่ยงกันท่านผู้ฟังกว้างกันได้ทางสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางระบบออนไลน์ครับนะ

2569ครับช่วงแรกของรายการมอบความสุขมอบงานเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันก่อนครับนะฟังงานเพลงของเศร้าดอกยาตายอรใจกับงานเพลงคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงบ้านมอบความสุขให้กับทุกๆบ้านควังงานเพลงนี้พร้อมร้องไปเลยครับ

กลับท่านผู้ฟังคนเราเนี่ยกับความรู้สึกกองคนไกลบ้านเนี่ยกับการที่ก็เราอยู่ไกลบ้านเนี่ยกับท่านผู้ฟังแล้วคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงพี่น้องและคิดถึงบ้านถึงถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดากับท่านผู้ฟังที่ทุกคนต้องเจอความรู้สึกเอาหรือเหนื่อยล้าตอนอยู่ไกลบ้านกับนะทำไมคิดถึงความอบอุ่นในอดีตกับท่านผู้ฟังนะจะไปกับช่วงเร็กของรายการมอบความสุขให้กับทุกท่านงานเพลงของเศร้าดอกยาตายอรใจกับนะกับงานเพลงคิดถึงพ่อคิดถึงแม่แล้วก็คิดถึงบ้านครับวันนี้วันจำกันเชื่อว่าเป็นวันแม่แห่งชาติกับนะวันหยุดราชการหนึ่งวันกับท่านผู้ฟังนะก็ส่งความสุขให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะอยู่ดีมีความสุขกันทุกคนเลยทีเดียวกับนะครับขอบคุณมากๆอาจารย์ผู้กองเตียเกียรติติดตามรับฟังรายการเปิดใจไปกับวิทยาได้โทรศัพท์กันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยไว้ใจและแนะนำมันเพลงที่ชื่นชอบมอบให้กับคนที่ตันรักคนที่ตันคิดถึงขอบคุณมากๆครับนะเริ่มกันด้วยไส้เล็กวันนี้ครับนะจากป้านำกระจายพี่ลุงครุฑและทีมงานซึ่งประกอบด้วยคุณน้องเต๋วคุณน้องแต๋วคุณน้องเบาบานชัยคลองและก็คุณน้องไลครับนะส่วนไส้ที่ซ่องวันนี้จากอำเภอสิงห์นครคุณน้องชายครับไส้ที่ซ้ำนี่ก็อยู่ในเขตเทศบาลนครช่องกล้านี่เองอยู่ซอยช่อมวังครับนะคุณพี่นุ่นครับส่วนไส้ที่ที่วันนี้จากคุณน้องเชอรี่ครับนะอยู่ที่ส่วนเฉลิมปากเกียรติ70ช่องปันท่ามาราชินีซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครช่องกล้านี่เองครับนะและสุดท้ายช่วงนี้จากนุ่มบ่อเตยอำเภอสิงห์นครให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาครับนะขอบคุณครับถูกเสียงถูกไส้ที่ได้โตกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยชัยและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ท่านรักครับนะมามอบกันเลยดีกว่าอย่ารอกันจ้าถ้ากันนานความสุขจงเป็นก้องสุขฐานครับนะแนะนำมาจากคุณน้องติวติมานพิรมครุฑงานเพลงก้องซีไพรรูปราชบุรี

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับจบไปกับรายงานเพลงก้องแหบมาเสน่ห์กับท่านผู้กองสิริพลอำไพพงศ์ครับนะงานเพลงปริญญาลูกเมฆาก็คุณมากมาครับนะคุณน้องแต้วคุณน้องติวติมันพ่อน้องครุฑให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านในกว้างท่านผู้กองชื่นชมเพลงไหนมอบกับใครโทรศัพท์กันเข้ามาได้ครับหน้าไม้เลขนี้074811055ครับนะซ้ำย้ำอีกที074811055ขอบคุณครับนะโอโซไม้กาเจวิตบ้านบางนานที่นี้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกคลัตช์เกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องใต้กรองและอย่างง่ายบริการให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้กับนานทีอุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางดานตำบลโครูปจางอำเภอเมืองท่องคลาศูนย์หกช่องที่อาหกตองอาแล้วก็หกครับนะตัวไปได้ครับที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางดานสำหรับอามยางยอลอแม็กซ์ท่องคลาที่นี้จำได้ครับไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเบอร์เทนแม็กไม้แม็กมือช่องให้บริการตั้งศูนย์ท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและยังให้บริการกับท่านผู้กองป้ายางโดยเฉพาะอย่างยิงป้าแบบใหญ่ไหมครับนะในส่วนนี้ป้ายฟรีไม่มีเงินก็ไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ครับนะที่อามยางยลอแม็กซ์ทรงคลาถนนรามจิตเมตตะมนก็รูปจางอำเภอเมืองทรงคลาส่วนเก่าอ๊อกเก่าซ่องหาหาสามหกสามท่านผู้กองโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการนานโดยหนองอ้ำครับท่านผู้กองที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันชัดนิดหนึ่งบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% มามอบความสุขให้กับท่านผู้กองได้กวางกันต่อกวางกันสบายสบายวันนี้วันหยุดครับนะวันที่12สิงหาคมของทุกปีนี่ครับนะซึ่งถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติครับจึงตรงกับวันไกลวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีล่วงครับนะวันนี้ถือว่าเป็นวันหยุดราชการและเป็นวันที่ลูกๆครับนะทุกคนจะได้แสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ครับนะจริงๆแล้วกาตันอยู่กันอยู่แล้วครับแต่วันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญและก็เป็นวันพิเศษครับนะยังอยู่ที่บ้านนำกระจายครับปีล่วงครุฑไอเกียรติแนะนำงานเพลงกันเข้ามางานเพลงของใครไว้พอดเป็ดทุกวันครับ

กรับจันบกวางกำวาแม่คำเดียวในกรับจันบกวางจันจันแต่ว่านั่นละหญิงใหญ่สุดกนานับกรับโดยเฉพาะอย่างหญิงกรับจันบกวางประคุณแม่ใหญ่ล้วงกรับนะประคุณของแม่หญิงใหญ่จริงๆกรับจันบกวางลึกซึ้งและมีมากมายมาสร้างกรับเกินกว่าจะคำพูดใดกรับนะมาเปรียบเทียบหรือปัญญาได้ทั้งหมดกับท่านพระกวางซึ่งถือว่าเป็นพระคุณที่ไม่ว่าใครก็ไม่อาจจะทดแทนได้หมดสิ้นกับท่านพระกวางจบไปกับงานเพลงก้องเอกพลมนตรการกับอย่าเถื่อเผื่อแม่ขอบคุณมากๆพี่ลงกรุฑและทีมงานไม่ว่าจะเป็นคุณนงติ้วคุณนงแต้วคุณนงเบ้าบานชัยกรงและก็คุณนงไลเจ๋เกียรติตามรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยดีเสมอมาและได้ในนำงานเพลงที่ชื่นชอบมอบให้กับคนที่ท่านรักครับนะครับมามอบความสุขให้กับท่านผู้กวางทางด้านเชิงเพลงได้กวางกันโตครับนะยาไอโรคกัญชาตากันนานมาถึงคุณน้องชายกับยูทีตีไนกับอำเภอสิงห์นครและได้กำชับกำชาบอกว่ามอบให้กับบ่าวผู้พ่อที่มาลูกเกียรติว่าคำและท่านผู้กวางที่กวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดียิ่งกับไม่ขัดกองไม่ขัดใจกับไปกวางพร้อมๆกันเลยกับนางงานเพลงก้องกรุงสุทธิราชวงศ์เทระบะวันหนึ่งในดวงใจและก็ต่อกันด้วยงานเพลงที่ส่งก้องตักกะแตนชลดาสั้นๆนั่นก็คือเมย์ครับมอบความสุขในกับทุกการกวาง

ครับท่านผู้ฟังมีคำกล่าวอยู่บทนึงครับท่านผู้ฟังกล่าวไว้ว่าสายน้ำตัดไม่ขาดชั้นใดสายใหญ่แห่งความรักความผูกพันระหว่างพ่อแม่ลูกนี่ครับตัดไม่ขาดชั้นใดก็ฉะนั้นครับท่านผู้ฟังนะจบไปครับท่านผู้ฟังสั้นๆนั้นก็คือแม่ครับนะแต่ว่าหญิงใหญ่จริงๆครับท่านผู้ฟังงานเพลงของตั๊กกะแตนชลดาครับขอบคุณมากๆครับคุณน้องชายอำเภอสิงห์นครในเขตแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับนะมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันโตอย่ารอกระจาตากันนานมาถึงคุณพี่นุ่นชุมชนชมวังครับนะอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลากำจับกำจาบอกว่าหมอไม้กับใหญ่เนี้ยวครับอยู่ชุมชนชมวังชุมชนเดียวกันครับนะแล้วก็อามยังยอลอแม็กซ์สงขลาในจังเวกจังกรึงครับอยู่ซอยกาวถนนไซบุรีและท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลิดใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีกลับนาไม่คัดกองไม่คัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับอ่านเพลงก้องนุ่มแก้นใสลายมังคนกับคนสักสองแสนแม่ข้องใครกว้างงานเพลงนี้พร้อม

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังจบไปกับนางงานเพลงก้องเพลว่าพัชรีครับนะงานเพลงจงตักหลวงหน้าขอบคุณมากๆครับนะพี่นุ่นชุมชนร่มวังในเขตเทศบาลนครสงขลาเกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับเวลา11นาฬิกากับอีก12นาทีครับท่านผู้ฟังกระผมกราบขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆที่อยู่เป็นเพื่อนและรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแจ้งมานี่ครับทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังทางด้านเชิงเพลงไทยลูกทุ่งครับนะท่านผู้ฟังยืนจบเพลงไหนหมอไปกับใกล้กว้างพร้อมๆกับท่านครับนะแนะนำกันเข้ามาได้ไม่เหล็กนี้กับซุน7481ช่องซุนซ้ำย้ำอีกทีกับซุน7481ช่องซุนขอบคุณขอบคุณครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ไหนบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการหลับสั่งอะไรด่วนได้ตามรุ่นตามเดียวที่ต้องการครับรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากซอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองโชคลาครับนะ081ถ้ามาที่ที่ช่อง45โทรไปได้ครับสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกล้องนามครับท่านผู้กว้างเยอคอดเวลุนนีโอพลัสครับตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับนะท่านผู้ฟังเจอกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนไส้กรองไอฟีทุก4เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการล้างการค่ายไอฟี7ปีเต็มติดตั้งให้ฟรีด้วยครับท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้ครับนะกะผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ๆนี่ครับไปสาธิตได้ทันฟรีถึงถี่และกันถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะร้านชัยบุรีการยางถนนชัยบุรีอำเภอเมืองสงขลาครับหลับสมัครพนักงานทำบัญชี1ตำแหน่งครับนะท่านผู้ฟังท่านใดสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเบอร์นี้กับ074313300ครับนะเลยจะติดต่อโดยตรงที่ร้านชัยบุรีการยางถนนชัยบุรีอำเภอเมืองสงขลาก็ได้ครับนะมาหมอบ้านเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้ฟังกันต่อมาถึงคุณน้องเชอร์รี่ครับนะอยู่ที่บริเวณส่วนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีนี่ครับนะอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะเชื่อมต่อกับตำบลข้อรูปจางครับนะในนามานเพลงข้องจักรพันธ์นับคนบุรีครับนะมอบงานเพลงนี้ให้กวางพร้อมๆกันเลยครับปูไก่ไก่ลุกแล้วต่อกันด้วยงานเพลงข้องสันติดวงสว่างหวาน

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับท่านผู้ฟังจะไปกับนารักเก่าที่บ้านเกิดวันวานครับงานเพลงของสันติดวงสว่างครับนะขอบคุณมากๆจากหนองเชอรี่ครับอยู่ที่บริเวณส่วนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีครับนะในเขตเทศบาลนครสงขลาครับให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันโอ้ช่อไม้ขาจวิตบ้านบางนั้นที่นี้บริการซ่อมรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหลืองของเครื่องยนต์ระบบเบรกคลัตช์เกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องใส่กล้องกลับนะและยังให้บริการกับสารประกอบให้คำปรึกษาหรือเรื่องเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ที่อุตสาหกรรมการจวิตบ้านบางด้านตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องคลากับนะส่วนออกซ่องซีอาฮกตองอาระก็ฮกครับตัวไปได้ครับที่อุตสาหกรรมการจวิตบ้านบางด้านสำหรับอามอย่างยนต์ล้อแม็กซ์ส่งคลาจำได้ครับนะไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเบอร์เจนแม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการตั้งซุ่นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพครับนะและยังไงบริการครับปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่ในส่วนนี้ปลาฟรีครับไม่มีเหินค่อยไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้กับนานที่อ้ําอย่างยนต์ล้อแม็กซ์สงขลาถนน30เมตรตำบลก็รูปจางอําเภอเมืองสงขลาครับ0969255363ท่านผู้ฟังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารนั้นโดยหนองอ้ําครับท่านผู้ฟังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่ากว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดไอ้กัปตัน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอความสุขให้กัปตันผู้กว้างได้กว้างกันต่อขอบคุณไปยังคุณนองตานและทีมงานมอราชภัทรโชคลาครับนะที่ได้เจิมเติมเต็มเรื่องงานเพลงกันเข้ามาก่อยสักครู่นะครับเดี๋ยวกระผมก่อยๆทยอยจะนายนะครับนะขอบคุณมากๆครับนะมาถึงหนุ่มหมอเตยกับยูเดียมเพอร์ซิงานนครแนะนำงานเพลงกันเข้ามาและได้กำชับกำชาบอกว่าหมอไม้กับแม่บ้านหรือว่าคนเทเลนและท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาแนะนำงานเพลงของนุ่มนาเสียงเด็ดกับโซนแพทโซนสุพรรณจดไม้ถึงพอกับหมอความสุขไงกับทุกๆท่านกว้างงานเพลงนี้ผมรบกันเลยครับ

กรับท่านผู้ฟังก็ไปกับนะกัดกองนิดนึงครับนะไม่ช้ามาเปิดโตได้ครับก็ไปกับท่านผู้ฟังนะกรับมาหมอบานเพลงหมอบความสุขกับท่านผู้ฟังได้กว้างกันโตอย่าโรคกระจาตากันนานกว้างงานเพลงก้องยอรักสลักใจครับนะงานเพลงอกอุ่นครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังเป็นเรื่องปกติธรรมดากรับท่านผู้ฟังเรื่องก้องความรักนี่ครับนะให้คิดจะว่าช่วงเล็กๆนี่ครับมักจะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นแล้วก็มีโปรโมชั่นว่านชื่นครับแต่พอคบกันนานๆขึ้นนี่ครับท่านผู้ฟังฮอร์โมนความสุขจะลดลงครับเปิดตัวตนที่แท้จริงและความคุ้นชินทำให้ความใส่ใจลดลงเกิดความเบื่อหน่ายว่ากันพนันครับท่านผู้ฟังเวลาเปลี่ยนบางทีใจคนก็เปลี่ยนตามไปด้วยครับท่านผู้ฟังนะฮอกนองใส่กับงานเพลงก้องไกลดาวตายปลายพญามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรากับนาคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้พานน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีมากมายครับนาสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนารุ่งเรืองอะไรยนต์ยังให้บริการครับท่านผู้ฟังรับช่างอะไรด่วนให้ตามรุ่นตามเดียวที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากตัวใหญ่เยี่ยมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ081ถ้ามาที่ที่ช่องที่5โทรไปได้ครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องกล้องเครื่องกล้องนามยี่ห้อคอสเวลุนเนียวพลัดครับนะตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้ฟังถือกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนใจกล้องไอฟีถูกสี่เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการรังการค่ายไอฟีเจ็ดปีเต็มครับติดตั้งไอฟีด้วยครับเอาเป็นว่าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้กระผมจะให้เจ้าหน้าที่ไกว้ค่ายครับนะไปสาธิตให้ท่านฟรีกับทึ่งทีแล้วก็ทึ่งบ้านเลยทีเดียวครับนะขอบคุณมากมากครับร้านชัยบุรีกันยางถนนชัยบุรีอำเภอเมืองสงขลาครับนะเปิดรับสมัครพนักงานทำบัญชีหนึ่งตำแหน่งครับท่านผู้กองท่านใดสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเบอร์นี้กับ0733132300หรือจะไปติดต่อโดยตรงโดยตนเองกับที่ร้านชัยบุรีกันยางถนนชัยบุรีอำเภอเมืองส่งค่าก็ได้ครับนะมอมอมันเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้ควังกันโตอย่าโรคกันจาท่ากันนานมอบพิเศษให้กับชมรมรักสุขภาพสนามตินสุรนนท์ส่งค่าครับนะงานเพลงของไม้พิลมพรฟันใจผู้ชายแรงงานรอยยิ้มเติมแรงแล้วก็โตกันด้วยวันแหลกเจอเลยงานเพลงก้องยุยอาจเจออีกสองงานเพลงมอ

กราบท่านผู้ฟังจบไปกับรายงานเพลงก็ไปเยอะอยู่อย่าเจอครับมอบความสุขให้กับทุกท่านในกว้างฟังกันต่ออย่าโรคกระจายตากันนานมอบความสุขให้กับทุกท่านในกว้างกันมาถึงคุณนงตาลและทีมงานมอราชพัฒน์โชคกล้าครับนงตาลกำชับกำชาบอกว่าอย่าลืมหมอไม้กับพี่หน่อยถนนเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาลนครสงขลาล่วงจำนานท่านผู้อาวุโสและท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยากว้างกันเสียเลยดีกว่าอย่าโรคกันชาถ้ากันนานครับการเพลงก้องรุ่งสุริยารักจริงไงติ่ง

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับจันทุกวางงานเร่งก้องจอมฟันกระยากรับแต่ไม่มี

ตาเจวิทบ้านบางดันตำบลโครูปจางอำเภอเมืองช่องกล้าสู้นกซ่องสีอาฮกตองอาตะกอฮกทั่วไปได้กับนาทิวสมัยกาเจวิทบ้านบางดันสำหรับอามอย่างยอลอแม็กซ่องกล้าจำนายครับอย่างไม่ยางเปิดเทรนแม็กไม่แม็กหนุ่ยช่องให้บริการตั้งชุ่นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและยังไงบริการปะยางโดยเฉพาะอย่างหญิงปะแบบใหญ่ไม่ในส่วนนี้ปะให้ฟรีครับไม่มีเอื้อนก้อยไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ที่อ้ำยังยนต์ลอแม็กซ์ช่องกล้าถนน31ตำบลโครูปจางอำเภอเมืองช่องกล้าช่วงเก่าอกเก่าช่องอา5ช่างอก3ท่านผู้กวางโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการหน่วยหนองอ้ำกับท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่ากวางรายการเปิดใจไปกับวิทยาตั้งร้านยินดีกับนามีสุดหลดในกับตัน 10% เลยทีเดียวกับนะมอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ตันผู้กวางได้กวางกันโตอย่ารอกระจาท่ากันนานมาถึงงองเชื่อโอลิมปิกกับนะแนะนำงานเพลงก้องชัยยามิตรชัยกับกระทงลงทางมอบ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับเป็นสัจธรรมกับท่านผู้ฟังคนเรานี่ครับไม่ว่าจะยากดีมีจนรวยล้นขนาดไหนกับท่านผู้ฟังสุดท้ายครับเราก็ต้องผัดปลากจากกันไปครับแน่นอนครับท่านผู้ฟังไม่จากเป็นก็จากตายแน่นอนครับเมื่ออยู่บนโลกใบนี้ครับมีอะไรที่ไม่เข้าใจก็คุยกันได้ครับหลักกันแล้วเลิกหลักก็ยังทักกันมาได้ครับนะอย่าโกรธอย่าแค้นครับนะจะไปกับงานเพลงก้องสุนารีราชสีมาเลิกหลักก็ทักมาได้มอบความสุขให้กับทุกท่านในกว้างก่อนหน้านี้กับนะชัยยามิตรชัยกระทงร่งทางขอบคุณดังๆอีกครั้งอีกทีจากกองเสื้อโอลิมปิกให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรากับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีมากมายครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรากิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้กองรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการหลับสั่งอะไรด่วนในตำรุนตำเยาติต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากซอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองช่องคล้า081ถ้ามาที่ช่องที่อาตัวไปได้ครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดกิดถึงเรากิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกรองน้ำยี่ห้อคอดเวรุ่นเนโอพลัสครับตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้กองเจอกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนแล้วก็ยังบริการล้างการค่ายให้ฟรี7ปีเต็มครับติดตั้งให้ฟรีด้วยครับนะท่านผู้กองท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้ครับนะโทรกันเข้ามาได้กระผมจะให้เจ้าหน้าที่ไปสาธิตให้ฟรีตึ้งทีแล้วก็ตึ้งบ้านเลยทีเดียวครับนะร้านไซบุรีกันยางถนนไซบุรีอำเภอเมืองช่องคล้าครับรับสมัครพนักงานทำบัญชีหนึ่งอัตราครับท่านผู้กองท่านใดโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเบอร์นี้กับ0733130หรือจะติดต่อโดยตรงได้ที่ร้านไซบุรีกันยางครับถนนไซบุรีอำเภอเมืองช่องคล้ามาหมอผ่านเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันโต้ครับฟังงานเพลงก้องยอรักสลักใจกับหนางานเพลงแม่ไม้รายวันแล้วก็โต้กันด้วยแม่ไม้ลำพันกับงานเพลงก้องเย็นคิดพรเทวีอีกสองงานเพลงมอบ

กลับเช่นเดียวกันกลับนะก็ไอ้ตันพวกวังทุกๆตันกลับนะรวยรวยเฮงเฮงเช่นกันกลับนะก็ให้มีความสุขสุขภาพดีแล้วก็เอินทองไล่มาเตมาสัมมากาใกล้ขึ้นกับตันพวกวังและที่สำคัญนั้นก็คือประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ตั้งใจไหวนะครับงานเพลงก้องอยู่ยัดเยอะกับก็รวยยังไม่จบเลือกเลยเวลาเลือกไม่กี่นาทีสำหรับวันนี้ขอบคุณขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการกับนั้นขอบคุณดีเจน้องนึงกับขอบคุณคุณร่มไม้กนาทองท่านผู้หน่วยการที่ท่านี้และสำหรับวันนี้คำพูดนึงว่าจะได้ที่กระผมพูดไปพิจารณากระผมขอไปกับนั้นเวลาก็หมดก็หมดเวลาจะต้องจากลากันไปก่อนเจอกันไหมกับในโอกาสต่อไปจากลากันวันนี้ก็อาจารย์ผู้ฟังโชคดีมีความสุขกับผมวิทยาแสงมานีกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

สวัสดีไปยังคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับมาเข้าสู่รายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งทางวิทยุ FM VR Radio 88.75 ได้เวลาฟังเพลงเก่าเราชอบตั้งแต่5โมงจนถึง1ทุ่มนะครับเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์วันนี้เป็นวันสำคัญนะครับวันหยุดทางราชการตรงกับวันพุธที่12สิงหาคม2569เป็นวันแม่แห่งชาติเป็นวันที่ลูกๆชาวไทยแสดงความรักความกตัญญูระลึกถึงพระคุณของแม่โดยมีดอกมะลิสีขาวบริสุทธิ์เป็นสัญลักษณ์ประจำวันสำคัญแล้วก็เป็นวันคล้ายวันพระชนสมภพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมาอย่างยาวนานนอกจากนี้วันนี้ชาวโลกก็ถือว่าเป็นวันช้างโลกวันรณรงค์ระดับสากลเพื่อให้คนทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญและการอนุรักษ์ช้างซึ่งไม่ใช่เฉพาะแต่ช้างไทยนะครับช้างแอฟริกาช้างอินเดียก็ถือว่าเป็นวันช้างโลกนะครับมีความผูกพันกับธรรมชาติและประวัติศาสตร์ไทยกันมานานนะครับก็ต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งทาง FM VR Radio 88.75 พระคุณแม่มากพ้นพันนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาได้ใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปีนี้นะครับ2569โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569ความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจะลดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญนะครับก็เพลงชุดแรกที่ฟังกันไปมาจากทางด้านของคุณฟังอยู่บ้านปลายนานะครับอำเภอสิงห์นครสงขลาส่งเข้ามา4ผลงานเพลงนะครับสำหรับทางด้านของเพลงที่เปิดให้ฟังไปนั้นมีพ่อหลวงแผ่นดินศิลปินสอนชัยเมฆวิเชียรลมโพทองขอบดินคนสุพรรณบุรีเสรีลุ่งสว่างไอยังติดค้างล้นเกล้าเผ่าไทยเอกลักษณ์ไทยพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันหรือคุณผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาขอเพลงเพื่อที่จะอนุรักษ์อ่านเพลงลูกทุ่งเก่าเราชอบด้วยกันนะก็เชิญที่0843002556 0943563991นะครับสำหรับทางด้านของบทเพลงในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 2ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับฟังกันอีก2ผลงานเพลงนะครับจากบ้านแปรนาติดค้างกันอยู่สำหรับสายันสัญญาเพลงที่อาจารย์เทวดาเพลงคือชลธีทานทองเป็นผู้ประพันธ์ล้นกล้าวเผ่าไทยและทางด้านของศิลปินแห่งชาติเช่นเดียวกันนะครับสำหรับครูลบบุรีรัตน์วิเชียรคำเจริญประพันธ์เพลงที่2ให้พุ่มพวงดวงจันทร์ขับร้องเป็นตำนานเอกลักษณ์ไทยขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับ

มิใช่แต่ตำรวจหรือทหารที่ป้องกันพระสุธาก็หาไม่อสก็หวงแหนแผ่นดินไทยปรีชีพให้ทั้งตายเป็นเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นคำขวัญของวันอาสารักษาดินแดนหรืออสกองอาสารักษาดินแดนนะครับก็เรียกว่าเป็นเพลงของยอดรักสลักใจที่ได้ฟังผ่านกันไปในก่อนครึ่งชั่วโมงแรกของรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกองร้อยรักษาดินแดนมีกันอยู่ทั่วประเทศนะฮะร้อยอสจังหวัดสงขลาก็มีอยู่ที่ทุ่งหวังสมาชิกอสก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามสถานที่ราชการต่างๆโดยเฉพาะที่สารกลางจังหวัดนะหรือว่าจะเป็นที่อำเภอนะครับก็มีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับก็เรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันรักษาดินแดนนอกจากนั้นยังมีอาสาสมัครอีกหลายมากมายนะครับที่ชื่อย่อปปล.หรือจะเป็นอาสาสมัครที่เกี่ยวกับพยาบาลโรงพยาบาลนะครับอาสาสมัครฐานพรานหรือว่าจะเป็นตสปช.เหล่านี้แม้แต่ลูกเสือชาวบ้านก็เถอะนะครับต่างก็ปฏิบัติหน้าที่ในด้านของการดูแลปกป้องแผ่นดินไทยเช่นเดียวกันสำหรับเรื่องราวของเพลงที่ยอดรักสลักใจขับร้องก็ฟังผ่านกันไปแล้วครับคุณผู้ฟังในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 เพลงเก่าเราชอบยังอยู่กันถึง1ทุ่มโดยประมาณนะครับซึ่งได้รับการเอื้อเฟื้อเวลาสนับสนุนโดยสมัยคาสุวิทบางดานสงขลาบริการกันอยู่ที่บ้านบางดานนะครับในด้านของรถยนต์เครื่องยนต์ต้องตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนเซฟตี้เฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อนนะครับในช่วงวันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมสมเด็จพระราชินีวันแม่แห่งชาตินะครับสำหรับการเดินทางต่างๆนะครับก็ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญด้วยความประทานาดีจากสมหมายค่าสวิตนะครับบริการซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกครับเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คกันได้ทางระบบไฟฟ้าก็ซ่อมได้สบายมากสำหรับอู่รถยนต์สมัยคาสวิทบางดานสงขลาตั้งกันอยู่ที่บ้านบางดานใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางดานบริการเป็นกันเองกันเสมอนะครับหรือจะปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามกันได้ครับโทรมาที่062-456-5556ตั้งกันอยู่ที่บ้านบางดานนะครับใกล้ๆกับทางถ้าหากว่าขับรถเข้าเมืองสงขลาก็ถึง 7-Eleven บ้านบางดานออกจากเมืองสงขลาถึงนิสสันบางดานก่อนนะครับพร้อมทั้งลุงเรืองอะไหล่ยนต์ก็เป็นพันธมิตรของสมัยคาสวิทนะครับบริการใกล้ๆกันบ้านบางดานเช่นเดียวกันจำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์โชคอัพก็มีอย่างไรยังมีลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการกันด้วยครับที่ลุงเรืองอะไรยนต์ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลา0813574245ฟังอาจารย์ประยับคำพันธ์เขียนเพลงที่เกี่ยวกับสงขลาให้กับสุนารีราชสีมาเป็นผู้ขับร้องอดีตลูกสะใภ้นะเพราะสุนารีนั้นก็เคยเป็นลูกสะใภ้ของอาจารย์ประยับคำพันธ์นะจนมีลูกกันถึงมีลูกไหมอ๋อไม่มีเขาไม่ได้กับมีลูกสองคนนั้นสามีชาวเพชรบุรีคนแรกนะครับเอาละครับมาฟังเพลงของสุนารีบรรยากาศของคนใต้บ้านเราสงขลานะครับคิดถึงพี่บ่าว

พลงเป็นเพลงของครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับที่ทางสิงหานครเขาก็ขอเข้ามาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งนะครับฟังเพลงแรกกันก่อนสำหรับแมวเผ่ามูเซอร์ก็เรียกว่าเป็น

เกี่ยวกับเมืองสงขลาคืออิงออนหรือนักเขียนคือศักดิ์เกษมภูตาคมก็ได้แต่งเรื่องราวของจังหวัดสงขลาดัดแปลงมาเป็นละครเวทีและยังมีภาพยนตร์ไทยเรื่องเสือน้อยนะก็เป็นประวัติของดัชนีสาวสงขลาใจเด็ดนะครับตัดนิ้วที่ใส่แหวนเพชรไม่มีละตัดนิ้วใส่โหลยาดองไปให้กับสามีที่เคยอยู่กินกับเธอจนตั้งครรภ์นะฮะหนังเรื่องนี้ก็คือดัชนีน้อยถูกสร้างกันเป็นภาพยนตร์นะครับก็มาฟังเพลงที่ครูสรพลเขียนกันดีกว่า

ก็ขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ที่ซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลานะครับ3เพลงที่ส่งเข้ามาแล้วให้ฟังเพลงของสุรพลสมบัติเจริญเดือนหายที่ริมโขงส่วนอีก2เพลงของสอนเทพสอนทองเราจะได้ฟังกันเลยนะครับสำหรับทางด้านของซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาหรือว่าจะแบ่งเป็นต้นชั่วโมงที่2ก็สุดแท้แต่ดูเวลาแล้วก็คงจะพอทันนะครับต้องขอบคุณไปยังโรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่สำหรับทางด้านของโรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลานะครับก็มีครบเครื่องในเรื่องราวของวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างที่ท่านต้องการและก็สำคัญก็คือบริการส่งกันถึงที่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับไปเรียนพระคุณแม่ของสอนเทพสอนทองนี่อยู่ตรงนี้กันแล้วนะครับซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาขอเข้ามา3เพลงได้ฟัง1เพลงนะครับมาฟังสอนเทพสอนทองพระคุณแม่กันก่อนนะครับขอบคุณไปยังซอย14ฟังอยู่ที่ VR Radio 18.75 เราขาดกำลัง

ก็ฟังไวพจน์กัน2เพลงแล้วก็ผ่านกันไปนั้นก็เป็นคนสุพรรณเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคนสุพรรณเสียงดีเสรีรุ่งสว่างไอ้หนุ่มเครื่องไฟในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันได้นะครับต่อชดขอเข้ามาก็ขอขอบคุณในชั่วโมงที่2ของเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 เวลาฟังเพลงทุ่งเก่าของเราก็เดินทางเข้ามาสู่ชั่วโมงที่2ครับได้รับการสนับสนุนจากสมหมายค่าสวิตบางดานสงขลาลุ่งเรืองอรยนและก็โรงไม้พนาพันธ์นะครับคุณผู้ฟังต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งก็โทรเข้ามาที่084-300-2556 094-36-3998ครับขอบคุณไปยังทางด้านของคุณผู้ฟังที่ขอเพลงเข้ามาในเพลงเก่าเราชอบนะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงที่คุณอยากจะฟังเพลงหนึ่งเพลงไหนเพลงใดนั้นนะก็แบ่งปันกันในด้านของเพลงที่รอฟังกันอยู่นะครับสำหรับทางด้านของนักร้องดังในอดีตนะที่รอฟังในเพลงของพรศักดิ์ส่องแสงครับพ่อค้าตลาดนัด

ก็ฟังเพลงประจำวันแม่กันอีกแล้วนะครับสำหรับทางด้านของริมคลองสำโรงส่งเข้ามา4ผลงานเพลงในเพลงหยดน้ำนมอย่าน้ำตาของชินกรไกรลาศโอ้บุพการีรัตดาศรีวัฒน์ครับแล้วก็อ้อมอกแม่ของพนมนพพรฟังผ่านกันไปยังติดค้างสารรักของการแก้สุพรรณนะครับและก็อีก2เพลงที่จะได้รับฟังกันในวันแม่แห่งชาตินะครับคำขวัญของวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเมื่อวันที่27กรกฎาคม2519ความว่าพระคุณแม่มากพ้นพันนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาได้ทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญนะครับก็นำมาออกอากาศให้คุณผู้ฟังได้ฟังพร้อมกับเพลงตามคำแนะนำเข้ามานะครับจากคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ที่ริมคลองสำโรงตรงนี้ก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการนะครับในชั่วโมงที่2โดยสมหมายคาเซอร์วิสบางด่านสงขลาหานซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกครับเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์กันได้นะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของซ่อมเครื่องยนต์นี่ก็ได้นะที่สมหมายคาเซอร์วิสบางด่านสงขลาปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามกันได้นะครับ0562465555 6และอยู่กันที่ใกล้ๆ7-Elevenบ้านบางด่านสำหรับสมัยคาสวิตและพันธมิตรก็คือรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช่วงอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่นะฮะที่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์อยู่กันที่ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา0813574245น้องริมคลองสำโรงก็ให้ฟังกันอีก3ผลงานเพลงนะครับสำหรับการแก้สุขพันนั่นก็คือ3รักโอบุพการีของรัตดาศรีวัฒน์นั่นนะครับและก็อีกเพลงหนึ่งนั้นเป็นเพลงของชินกรกำลังหากันอยู่นะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงครับ

ปิตุมาตาพรหมโมปิตุมาตาพรหมโมก็เป็นคำเนื้อเพลงของคุณรัตดาศรีวรนันท์นะครับในเพลงโอ้บุพการีนะครับโดยเพลงที่ครูไพบูลย์บุตรขันธ์ได้แต่งได้เขียนให้กับรัตดาศรีวรนันท์เป็นผู้ครับร้องก็เรียกว่าเข้ากับในวันแม่ชาติวันนี้นะครับเพื่อเตือนใจลูกทุกคนรำลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ที่เปรียบเสมือนพรหมของบุตรนะปิตุมาตาพรหมโมสอนให้มีความกตัญญูเลี้ยงดูผู้ให้กำเนิดนะครับก็เป็นเพลงที่4นะฮะด้วยสะท้อนถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของบิดามารดาความกตัญญูกตเวทีนั่นเองครับก็มารับสายฟังเพลงจากทางด้านของบ้านที่บ่อเตยตำบลวัวเขากันบ้างครับอีก4ผู้นานเพลงเอกของเหลี่ยมดาราน้อยนะครับโดยเป็นเพลงที่รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานกันด้วยนะครับสำหรับที่รักเรารักกันไม่ได้กลับชลบุรีเถิดพี่แล้วก็สายันสัญญากับพุ่มพวงอีก2เพลงนะครับในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 นะฮะทางบ้านบ่อเตยก็มอบให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านแล้วก็พี่น้องฟังอยู่ที่ท่าเสาน้องแจ้น้องทำช่างยุทธน้องดำน้องบ่าวเอียดพี่เกียรติน้อยหลังโรงเรียนนวมินทร์พี่คอนบ้านบ่อเตยเช่นเดียวกันครับ

ก็เป็นเพลงเก่าของเรียมดาราน้อยนะครับทั้งสองผลงานเพลงส่งมาจากตำบลหัวเขานะครับบ้านบ่อเตยเรายังติดค้างอีก2ผลงานเพลงนะครับเรียมดาราน้อยก็เป็นนักร้องวงดนตรีของครูสุรพลเป็นศิษย์คนสุดท้ายของครูสุรพลเคยโต้ตอบกับเพลงของครูสุรพลก็คือจ้างก็ไม่จองหัวใจผมว่างจ้างก็ไม่จองและก็ยังมีอีกหลายผลงานเพลงครับน้องก็แน่ข้างเดียวและก็มาโด่งดังกับเพลงที่รักเรารักกันไม่ได้ของอาจารย์จิตรกรบัวเนียมและก็กลับชลบุรีเถิดพี่เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เลี่ยมดาราน้อยได้ครับร้องไว้เป็นตำนานกัน

เดี๋ยวจะมาฟังตำนานรุ่นกลางกันบ้างนะครับสายันสัญญาพุ่มพวงดวงจันทร์จะเป็นเพลงอะไรตามคำขอของทีมงานบ้านบ่อเตยนะครับก็ขอบคุณไปยังทางด้านของผู้สนับสนุนรายการกันในปลายท้ายชั่วโมงที่2ก็คือทางด้านของโรงไม้พนาพันธ์นะครับเยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่074311725 074314357นะครับไปกันที่ทุ่งรางนางลืมและก็ทุ่งนางคอยนะครับจากบ้านบ่อเตยก็ขอเพลงนี้เข้ามามอบทุกเสียงทุกสายเช่นเดียวกันนะครับในรายการ

0: าเดือนรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์กประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาสวิตบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ทีหนึ่งด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาสวิต
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลา
2: จะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนทรายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074311725 074314357

ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com